0: ซอสเซเว่นยืนทวาเตเตียอีตุนชายหลัวหูแม่เบิงเตาเหล่าอตุนนั่งอุศาเหลือหลวดชาเปล่าตอนเจียหมู่เจ้าลุจงเสียชาสุต่อเก่งเก่าหูติงจะเตเปียงกายเอาเด้อต้องหมดเช่ารู้จงเสียชาเปล่าหัวใจเฉยแนบโบเฉินหสิงเจรู้จงเสียชาเปล่าหัวเดียดเต้รู้อ๋อเกี่ยงสิเสียเฮลินได้เจ้าใจจวดรู้หรือเปียกเตี๋ยเจ้าไอเดอร์เตอร์หมู่เจ้าเหนือขอเก๋หมุนยี่วัดสีโตเสาเจทบีรูปเล่าลีนุ่มเสียวันได้อัดทองก่อนที่จะดีเซนซ์ลุเชอร์ฮาวร์ตุนชายเมื่อก็ยิ่งส่งเทียนจอนเจ้าเก๋ผมบาเที่ยวในดูทองเกลต้องหมดจอดลุจงเชียยี่ปัวยี่ยี่เชียยี่ปัวเพราะจะยี่แม่ซอสเส้นทว่าเติมสีลุชาดาเราอะไรอาเวลลองตัวเจ้าหูเก๋กุ้งสอตะก้ามัวเก๋เฮเธอร์ล่อแห่งหลอนเดอร์ลู่จ้วยยิ่งเชฟเปล่าหูไรเซอร์เทียลู่เถอช็อกโกแลตกู้รองลีลู่ทงหงลู่หงปอหูก้าเอ็กซ์เรย์เจ้าของหน้าตัวจีเตียเจ้าของเตอร์ว่าเจ้ามัวเก๋จีเตอร์จงตู่เจ้าหงปอสกูตเทียดเทียนดาวลุดาเราโตโตเคนโซเชเตอร์ว่าจนดาวปัวตัวหนึ่งใจดาเราโตได้จนดาวเท่าตัวนู้นเต๋อเสะเอ็นตี้อินสเปกเตอร์นี่โอเบย์ไก่ฮัตเตียทบชีทบรถจักรสนสอนุ่นหนออีตูนึงใจดาเราเต่าเชตจนดาวลุดาเราจะสร้างยมุจเจ้าสินี่จะใช้เกจวนเชตกัวลูนาเทียบอีอยากคงเราจังเตียมัวเกจจ๋าทุกจังสื่อจีกะวัยขอเกเพ่งมองสารุกงปองรับบอมซ่อนจัวขอเกเหตุเธอทะลุดาเราทะเบนโนจอนหนึ่งเขียเตอร์ก็ตาเทียวันหนึ่งจอนหนึ่งตูหนึ่งใจดาเราเต้าเจ้าเจาะก็กงอย่างดัวช่วยชัวซอสเต่าสีจอนหนึ่งย่อหูแม่เบิ้งเต้าชอเสียวิเลาท่าเชอเต้าหลงมัวเชอปอเช่รับบิชดาเจ้าจอกจงระเบียบขี้เงี้ยสีเสาว่าเก่งเดินทุกเก๋จอกขี้เงี้ยระเบียบมัวปอเช่จงเดินอีชาจอกเก๋ล้อมัวนึงจงหูรอกไรทิ้งเซาส์ได้เจอก็ย่ออีปัวเมทิสว่าเจ้าหม้อขมัวตัวจันนึงย่อหูจงเบาเตาหังจอกคงปอเช่สวนท่อจอกซับปืนข้นเยาป่าวอมลงไปวานาเที่ยวโลกเกาจอกงลงเทียจอเถอะนั่นนี่ก็ไทยจีตอกฮีรัสเทอเปาเทียวตุเธอลาลัวหัวรอต่อหายเตียจะคงปอเจต่อส่วนสีล้อล้อลีต่อรู้หลีว่าต่อเหนือหูจงฝืนโซเชียลมีเดียซึ่งจะหายเตียต่อเตียจะนึกว่าเฮาหรือหูเจลาจูท่องเปล่าสังยูสาวเฟลตัวเต๋อหูเลือวิยาจอเพียสื่อเกอเอาลูเฉาด้วนเจเชียชาปลังดังเกาเป็นคอร์เรชันเซ็นเตอร์เอาปัวเกลเมชากาเตนุปงเตสนีก็เกิดจะน้อยว่ามัวเกย์จวดชัวล่อหังทัดโตตุจังสื่อยัวก็จะที่หนึ่งเจ้าจีกะหลังใจเกจอใจย่อหูเลือลูขอเต้าเอธนีโรเบิร์ตตุนึงเจงยูลูออปเปซิชันคอร์เรชันไฮเตียตัวชาเตอร์ตัวจอสอสื่อฮอลสังก็จงฝืนยุดจุตัวจงเดือดรู้จงทิฏฐิสิทธะก็ชีหกดอจอนึงว่าเฮาลือตัวจะไล่จู่ว่าขอสื่อเซิงมุนยัวชาเปล่าคอร์เรชันมินิสเตอร์อาร์เลไลคาร์ดิตีวงตัวไฮเตียยัวจิมัวเก๋ปงเฮียหลอนเตอร์เก๋เก๋เจริญยืดซอสหันสีจนหัวเฮาลืมเตอร์สินีลู่เฉาจ่อเพชรเพชรสตชินโตปงเชียต่อข้าอีตู่จีนึงโตเตอร์จ้าวหังกู 好路去，我就不住往到不到那天，我就不见菜地，我不给不住同你人登记人的家都到。可是村中菜，那到出现到村的车牌上面出头一头被村的地上坐，到弄成石头一肚子内摸那个家乡家木头，好路去听。他是派的老岳录音，说是 Seven News 多子一段古卡玛呀，丫头老周峰的岳母一不知就可给我吵架，那都都将撕裂点到忙等过几度半年，他都是和沙拉卡玛到差过乡。这个卡马头狼的皮斯平湖我写了在罗罗斯波下着不行周峰周峰周岁大概给春天狼的这都经是狼的 Upper Mount Graving Criminal Investigation Branch 都经是 Queensland 列的都是那鸟肉还给 Hill 到马的过去都半年都用证罗姆做到不就像那像阿切切阿切古鸡头后轮的路程 command 的都好热，他们基地。上次还得的 Queensland Olympic Minister Tim Mander 都说一下到高州沙漠州 Australia Federal Police 来用 AFP 做着路，弄做是，你做给上辈谁家？好真的差的中通都是大树门的都还第二女都黑都特别加 Devin Christy Phil Fully 第二女友的后轮的路工后头和他们都够了说是就女人错的第二都真是路车大段贴一度能杀到给八道中贴我多一度能你一人捏头女拉着给 Hawkins 这样呀 Dual Security 负责都给这时候总裁问题不给是中的路都真是路车都一大人 Cruiser 要都好做给做家给沙漏地地木道沙石同你黑女路灯各各同的各个西装
1: 西错
0: 都真是海爹可能到处新的结构的这个 surrender 天里里绕去推你体必须立下头身着都半年莫下就一生着都真是路车中人家写点你得到拉着给的路灯着啊说是 politics 问到车的人多好的钱我说你都做这我给几门背做给龙科写的到来吧这给龙宝都差的好路里边头乱的这本念好中府尤其靠莫东的谁这个要被这份不完的给发一条给你真相就错都给个人利益不这就切路工好通报路得巧这个车里真动的这些能有机这给谁谁路要都谁要都到谁都能有路都能有路多头的这是汉子就讲的路桥可念之啊，个人的讲的受者原件子主要二度来一路里边这里来不就平时八者都走脱为的讲能受者通不老所列差的的当夜这里一部的二House Minister Clive O'Neill 都在台中府就建筑你也知道没给几次好生投入时候是假的 National Senator Brian J. McKenzie 都在 Moving Station 做还得叫给红包那样落只没给做错就将你收集这点没给得价当时乱得就能收集 所以就你团子 federal health minister 都是念到中的啦咯，是就都干么大 theory 啊，我么能见到差不了好根据我说了。妈妈了都能包点么一阿婆被叫都能么多。我都讲莫做喏，都出得错，都上喏，那都个人里头就分拨，那都好多政策处理，贴着省，着省呀，都好卫生，我说了，少说贴 Queensland。要萝卜，我应当的就能莫喏，就是都就能老那个几天不就上。所以什么人还等着第二张任务，我是等候的角色了，要到天这些车都插到好久，必须念 federal budget 没得了，我做么事印度做的球有几多，可能张任务印度大家了做的球 Australia 都跟人是第二高Tourist, tier, transport, foreign, 都是地祝福的球，到我到能力摸到给啦，乱起的球，贴给你的球，上连到给截止，先接动给通，透 passenger moving chart 的 PMC 和啥，叫 PS 年 budget， 动给 PMC 要动给 tag。就错都能得好的车，我说了，浪到路来路来要路过了 cruise ship 天，分到样子就天，要选择就好动的 ticket 的是了。所幸他到浪到 news.com 的 AU 点 ，Tony Abbott 要到西加，我都投 federal president 浪到 liberal party 呀，只莫解释的。开一点呢，大家干么做好呢？主要白混的，都 Prime Minister 头脑，他那阿不要低头弄白，做作给做好了，我都 President 大家就能手机都晒晒一秒，做错做好了，到到能到弄出来的大数，到底 Liberal Federal Council 要保证。找你路路边，当代土老先知和名门，你那晓得唔弄？当然了，要啥事我在桥浪的古多，要啥事就要 three to present。

แต่นายาสาสื่อต้องดีเลยเนี่ยสิหลงยาดาวของสาต้องจวดสิทธิพิเศษยาดาวรู้ดงพริสปินหุ่นนออยู่ว่าฉันดูแฟนดาวสาเสียจริงกูชีเดกรีสยาดาวรุ่นตรงสี่นี่อยู่ละนาชาวล้อหังสาจริงกูอ๋อยาดาวตรวจเช็คแคมเบอร์หรือเปล่าฟ้าแฟนดาวสาจริงกูเสียยาดาวรุ่นตรงแมนเบอร์หรือเปล่าฟ้าแฟนดาวที่ยังเก่าสาจริงกูจัวยาดองดูห้องบ้านอยู่บางคนท่าที่ยังกูเที่ยสัตว์ลิโก้ชานู่นน่ะยานู่นตัดท่อชาท่อก็จนที่ตีเส้นจ๋อนู่นปองท่อยี่ท่อชี้ท่อก็เป็นที่ตีจงดูเป็นว่าจั่วท่อเท่าที่จะปล้นที่ตีปอกเก่งตรงนู้นนะยาน่าเหลือน้ำมันยาเงียบเสียชิลองยาดองนู่นน่ะอีดอลส์ก็ปอดลิชาเจ้าอีสิงเนี่ยอเมริกาอีดอลส์เลยก็ปอดลิโก้ชี้ชังเจ้าป่วยจะอีกี่เนี่ยหลอดจ้าอีเดียวเราก็ปตุลินก็เป็นบ้าเทียนก็จะสถานเนี่ยไทยเทอีเดียวเราก็ปตุลินก็ยิ่งยิ่งป่วยยิ่งดองเนี่ยล่ะอีจงยิ่งที่ก็ต้องจ่ายเงินมาช่วยในสุดตุ้มลงสอสื่อติดเชื้อที่ลงดินแต่ลงละอย่างเราไปกูยอมไว้ยากเชียร์จะตอนนี้ช่วงนี้สิ่งที่นิจจะต้องต้มลงต้องตัวฉันตอนเที่ยงอยากเชียร์นายยอดมุ่งไปเตี๋ยจึงจอกก็อย่างจึงจูก็นั่นละเนี่ยโอเชียนเดิมอยากเชียร์เนี่ยกูอยากเชียร์ร้องเที่ยงดูสอตรงจอหันมองยันเราจอตัวช่วงนี้สิ่งที่นิจจะยัดไปรู้สั่งเท่าหรือรู้สั่งตัวไปจับมองยอสติเฉิดตมลงโอเคเราเจ๊ตัวทศกิจสังจรอเท่านั้น